ขาหยิบยังไงถ้าวันนี้ไปเลี้ยงสักตัวแต่มาถ้ามันนั่นไปเลี้ยงคนที่กินจะมาจากอ่ะแต่มันน่ะโอกาสเสียไปอ่ะแต่กว่าอังกฤษถ้าไม่ใช่อังกฤษอังกฤษถ้าไม่ใช่โอกาสเสียไปมาจากอ่ะอันนี้ก็ไม่โอกาสเสียอันนี้ก็ไม่อันมาเขาจะมาเล่ากับงะโอเคก็โอเคอะไรงั้นไอ้มันนายไอ้เนาหนิงไอ้ท้าวนันไอ้ตาเกือบที่นานไอ้สุดทิ้งมาคุกตรงนี้อันนกอักยันิงที่จะเจ้ามีกามิงไอ้นักตามิงนี่มาคุกตรงนี้ตักเปล่าก็ตักจากสุดทิ้งอันนกอักยันิงอักนันนักเสงอดักมาตะโกตักจากที่ท้าวลอกตัวลูกับตัวไอ้มันอันนกอักยันิงลิตัวกันงั้นท้าวนุ่งตาเกือบมาปิดเล่ากันตาโอเคแล้วที่อาลุกปักตุนิติกุตักปานนูนามนูนายนักเมงินนาลุกจุกตุนนาโจยักลุกแต่มันนับนักติดนาจุกปักตุติกังนาโกลุกลุตาแต่มาจะลุกามีมิกซ์วินนาลุกลุกินโจกัยมันนกกระนังเงินมาทับปิจุกัตยุกตัวลุยกินกตัวลุยกามิงเงินอาตาวซิวเงินลุกินอาลานิกสักซิมาบลุกินไอ้กังวังไอ้ลูกตัวน่ะวังมิงมาตาแต่มาจะทิ้งแม่เขาด้วยขักเซาอามาเปลี่ยวแรงงมิงมาตาเป็นเงาบักสุดเป็นเงาบักยุกตัวร้องมาตาขักเซาเป็นกัจเจ้าวังงมาตาโกก็มิงมุดลูกเขาสังนังไอ้สุดไอ้กังวังมุดลูกเขาสังนังไอ้เจ้าสุดแต่ไอ้มันน่ะเปลี่ยวแรงมาตาไอ้ลานเนี่ยมิคุขักตัวมิคิจิงมิข้าเงาคนรูปนี้ข้าก็รู้จักรูปนี้บ้างมั้งแต่มันน่าจะคิดสิมันน่าจะรู้ตาเท่ากว่าอินนักตาเจ้าจุนอุกซุนิกเปรุนนักเสพอยู่ตะกี้นักกุลิกสันิกอยู่นังอัลิปุยดินนิงแต่มันน่าบ้างมั้งโอเคอกปันแต่ไม่ใช่ตกตาวเนี่ยครับไอ้ส่วนจะอัตตางมั้งอัตตากับตะตักบัตตางมั้งอีกแล้วกินอีกแล้วกังนักสิงมันกัดที่มาลุกสุดข้าเกียร์สุดที่ลุกคุ้มนาขับปักสุดที่ลุกอีกแล้วกินกัดที่มาเกยุกตัวโรดังมาตะอัตุนิตอีกแล้วกับอีกแล้วกันอัตุนิตกัดที่มาลุกสุดกิจอันนี้นูตักตักตกลุกนูตักเสียงอีกตัวลุงมิตรกูจะกัดทิ้งมันอีกแล้วกูจะกูอีกแล้วกับที่เท้าดักลุนได้ไหมไปลองมาตะทำนักนะแต่ก็การช่วยลูกมิแต่ก็ได้จากสมรรถตัวมากกว่าเมียติงินแต่มังมิเตตุกโกมาจากคนเนกสุติงมันกังมุมิกงี้การเลวลูกินอิสิตตาลูกลูกศิลเตวังอินนักตั้งอินนี่แต่ก็บ้าเราตาวจุแต่วิญญาณการวิอามิการลาลูกลักปักตุนแต่มันน่ะอิจิวิตาวจุตักบางนั้นเนื้อวักสักติตาวลักปักลิกจะมิงนิกดูกุลิตตักจะมิงนิกแต่มันน่ะตักบูน่ะอเมกตามจังมันโอ้น่ะพิกกังมัดตักบูน่ะคุกลุกติดปักลูกตุกคนนิกน้ำมักกุจักพี่วิจับตินิกแต่มันน่ะเนื้อวักสักอังนั้นงมมาตาอัมอังอุติอเมกสิงิตตะคังมิชาตุนิอัมมะคาลิกวักสังินิสิลามิวสิกสังินิตังินินิกวักสักติตาวกิตุติอัติกิสักกุงินอิลุภาคสังินสิลภาคสังินไตมันนานามิเตลุตักอเมกังิตตะคังอัตอัตาวสิงิตุมิงแต่มันคุณตักเสงาลุจะตกลุตามนักการเลวักเสงาตกคุยตกตามนักตกคนสักสิจะมีสิ่งนักตุนิคแต่มันนักเอาจีบราอุสิมุงตักบ้าคุยกัดตักตัวลุสลักมีการงัดแต่มันนานาจวารุลุทิ้งอักนันอับกุกตาวจักลุทิ้งอเมตมักกวนุตากลุตากรวยอันนกักเสนิตาวมัดลุทิ้งอับกุยจักตาวงินนิตจักลุตากเอาจีบราอุสิมุงโอเคอะกมาหนึ่ง

0: ไม่ต้องได้มันต้องไปเช่นนั้นเนี่ยตัวรู้หลักปัญญาจะอยู่ด้วยอังุตินแต่มาคว้ารู้ตักว่าอินิลเลียกามิอุนักสิทธิ์งิตุเสกหลักเสกอาลุหลักสุติอุบินิมิงอุนักสิทธิ์หลักสุตินักิตุตามาคว้าข้าแต่เมื่อครูกิจการนี้ลีบครูนี้จงนักเสียงงานสิ่งนักตัวยุติกุลเอลิกาอุติกุลครูอิกิเอลิกิเสียงเนื้อลุงินกับเป็ดหลักตะกันเล็บกว่าเสียงหลักสีติดตาวันเอาปะตะว่าเสียงดึกใจมาตัวรู้หลักสุติงูบกุลกิจการติดตาจางติงูมักกุกตัวลุกติงูอินนักตะบุตรมาจะเสียงดึกใจตัวรู้จะกุกตัวลุยนุเลียงอุกตกปลียงมาตะเมื่อสกติตาลุกปักลุตาเอลินยาลุตาลุแต่มันเอลิติวัดเลียจุติกิวัดออกตะบุตรตามนุกตัวเจ้าอยากอ่างับตะแต่มันน่ะเมื่อสงเลียกตะบุตรตะวิจวะกับจุกลุกเมื่อสกปักลุตอุกตัวเจ้าตัวนักลุกปะแต่มันน่ะปีวัดออกกับวักลุตาแต่ในที่เลี้ยงรักลูกตัวกระจุกติดตาวันละกันแต่ไม่เล่าตัวส่วนตัวนักมิตรเป็นนายกรู้อยากไปรักตัวงาเขาจะตัวลุงนิดลูกใครจะรู้เนี่ยอเมริกาเงินนิดตะกุรักสิมังนิดลุงอาจารย์นรกสิมังมีอยู่กุ้งตะกุรักอาจารย์นรกสิมังงาคนนี้ก็รู้ลุงแต่ไม่เล่าตัวงาอีกอย่างส่วนตัวเนี่ยเขาจะอยากกระชั้นนั้นตัวรู้อยากรักลูกอีกกิจการนี้ฉันนั้นจุกลุกเป็นจุกลุกอาจจะคนเนื้อหนักปังนั่งทำเมตามักกว่าอาจจะเราก็รักสุดทิ้งกิ่งอุดมิเป็นจุกลุกนี้มันน่างาลักสุกินอาเกอรู้อย่างนั้นจักตุสิบุตรักปังอาเกอเขาที่กิบังสุกิวกันว่าสิบเอ็ดยังอิจฉันนั้นจุกลุกเนื้อหางามิอาเกอสิมาที่กิอาเกอสิที่เขาที่กิจักจุกลุกรักมิมาอาจจะยิ่งตัวรู้หลักตัวตัวลูกศิษย์คนนู้นคนนู้นก็เป็นอย่างนี้ก็ตัดติดตัวหลักสุดทุกชุดนั้นมาเรียนลูกศิษย์ที่จะเป็นอย่างนี้ก็กางเนี่ยตัวทุกชุดจะเรียนลูกศิษย์ที่จะเป็นหลักตัวเบื่อกิจบุญลูกตาบกว่าอีกยิ่งกัดตักลูกินอาจจะเรียกว่าชั่วโมงอยากพักสุดที่ก็ได้มันนั่นนั่นจุดเป็นหลักตัวว่าตักบ่อาคุยกัดตักตัวรู้สั่งกางตั้มเนี่ยก็ใช่มันนะเอาที่เจ้าจะรู้ที่นับปักตักจะรู้ที่นี่คนนี้เราไม่จะกางมิ่งนักตั้งใจมันอุลามักตัวรู้สักมิ่งอุลามาหนึ่งก็มิ่งสักนี่ก็ช่วยนักยาขันมาตะตักกักว่าใครก็จะว่ารู้อามิ่งมิ่งอักบักชารุ่งมิ่งอังนั้นอีกเรื่องมันอิสิบิตะอิสิบิติวิบรู้ที่นี่คนนี้ตั้งใจแต่กว่าจะมาอักตัวรู้ที่อังอุติตักนี่คนนี้ตั้งลงใจมันเอาบิตะรู้ที่เอกจะมาจารุกลุกจากเวลังยังนั้นก็ไม่จักตักลุกที่เอกจะมีนี่ก็จะมาลงนักเอาใจมาแล้วอามาลุอักมาลุปักตัวลุกที่ลุกเข้าใจยังมีกันมาจารุกจากว่าจากมึงป้าจากข้างนักตัวมึงมาจากข้างใครกันมีคนนักเจียนิดตัวก็จริงอันนี้ก็จากลุกที่จากนักตัวตัวรุ่นจากมึงป้าจากมึงก็อักสุนักมึงก็จากตัวรุ่นเนี่ยมังงกสักตัวรุ่นนี้วิ่งไงจะรู้หลักปักรุ่นนี้ที่จะทานน้ำหลักตัวรุ่นนี้ทำเอางักงัดหลักมังงกกางันอินนักมิดอับกูจะหลักตัวรุ่นรุ่นนี้ใจมันน่ะอังนัดอัมมาจะงินนุ่นอิจิหลักตัวกิบลุติงอัมมาถักบะอังกูจะทำกว่านี่ก็จะรู้หลักปักกิบลุติงอิจักกูใจมันบุกซุงอิจิโก้คุ้มมีกัตเตอว่าลงมาตุนุตางูรักคุ้มเนี่ยกางามิงอีกุนายากยาเกี่ยวจะเลิกกางามิงอุกจุกตัวรุกรุติกตุกตุกรุติกนี่ก็จะรุ่งนักเอาใจมาแล้วตุกรุ่งเอาจารุกรุติกได้มันนักใครก็ยิบแต่มันนะแต่มันจะเอ็กต่อไม่แนวอยากตาลูกอะที่เกี่ยวชีวิตของลูกกางงามะใครก็ยิบพุงเอ็นยุกยักรุติกนี่ก็จะลูกินอะไรนายกจารุกยักจุดที่จะบอกมันนักใครก็จะกัดตักตุงอะที่เกี่ยวชีวิตของลูกกางงามะอุจุเลี้ยงของเราอยากส่งอะไรไม่กินอิจฉาเงินลูกนักปฏิญญาบุตรกันนะใครก็รู้กัน Ojo, nämä jaktokolot luvit, äkö näyttävät tyyvänä.
1: Tänne liian noin joudutuk. Noin ja nyt on ruotsimme joko unikaa työnnetty saasaartavut arvasarillunilu arvagasuktuillukua nunalinni maqoonni noqqarviksatinnut ikitaummigatta qoyannamik taqqa apersortau yamatillugit angiqattartut ammaru awa naqittayivut qoyannamik aqiksuyivullu qauppat

0: สายศิลาสายเซมิทมาการทนังเม็ดเทมาลิตามนัดซีบีซินิเปลียกสามาอคสกัลลักษณ์ข้าวนาลาไมลาทักษมงะเฟลิปปุติมาตรงเม็ดอุเมงกุดนอลาลาไมเทลาตันอุนิกาจากลูดสาเนียบติกู
1: แต่มาคำนิตวามุเขาจะแก่เราเนี่ยไม่ก็มาฮัลโหลจากขีมาจูมิลกตุแต่กว่าปากโอเกตุเลาตุตามนะอาตาตะกิยาวโยอาตาตะเชียกิยาวโยฟิลิปปุตุเมกักตุทุหักวิกิเราเนี่ยไม่ก็ติโกฟิลิปคานุยเลกไปเห
2: มันนะฮัลโหลจากยูมิยูบลูบิมิงเวคิวเลกตุเด็กก็ไปยุ่มยมอินนิกกุดอิงุตักกุดใครอยู่ที่จิตเราเมื่อเจอใครเวนิงก็ลัวสุดเด็กพิลิฮาเมื่อเจอไม่รู้นี่จะทำงะอีวันก็มันอีตัวพิลาเมื่อเจอฮัลโหลจักตูดอีมาดูงี้ตูดอีลาหุนนิกอิงิลกันเนี่ยนิเจนตะคุ้งงามสุนิลุยนุ่มมีนิพิยุนิกหินนักตูมายามินนิพิยุมายามินนิพิยุคุณิตูมาตะอุปิตู
1: ดแต่มาฮิลัดเซาบลุนิเอาละลาวขมักมาตะโกอุนุคักุดมาโกะงุติลุกุออเกส11ตัลลิมางุติลุกุอิกวะอุติลาวปัด
2: อีตัลลิมาขังไงมาเนี่ยใครตรงนั้นมีโคตุริกกว่า15มีเนี่ยใครตรงนั้นมี
1: เอ๊ะ
2: ลูกตุลูกลูกคุณลูกขลิกติลูกติกิตุกุนิตุยเอาแต่ห้ามงาลิฮามิงโอจีสันอุคลุลาอุมัดตั้งมาฮาอุมัดเปกตาเนี่ยนุกตุเมียราอุสุนีตัวบิงเอวเมื่อสุดเดบิลล์ริงมาตัดพิจารตุคุณิตุนิใครตรงนั้นดิลูอุติลาอุขิมายุด
1: ตากกว่าขันุมาคงเดียวที่อนุกาติลูกวัลลัตเซมักมาตัดพิคลาอุขิมากับตาอังเกะกัตเซมาตัดทิกิฮักตุเล็กมาตัดกุเวนลาอุตัวกุ
2: ไอ้มาขันวิ่งสุดินามัจจาสุดิว่าจิเลวเล็กของมาบลูติกุลูอาจารย์เชียงอยู่นี่นี่เวอนั่นลูกน่าสนใจอาจารย์จิเลวเอ็กตุลูกโยนเลวเอ็กตุลูกิลูไม่คุณตุเมพินิลูเมอร์ตุคุณตุเอลูพินนันออกตุอันว่ากิจการสุนิลูอุนุขังนิลูทุหักปะเกทุหักจิปะเกสุยันเนวตุมาร์นิงันิอุบลาอุกลักสุจิไกยานิรามิอันว่าตุลุงิดิลูนิปลุงิดิลูฮุลิชิกิลาอุตุ
1: ไม่เถอะขันุเกียคุณิอุติกิยบปะกุลาอุปัดอุตรจักเกลักติลูวิน
2: maka katislui yublu talimat king wakhi magaya sudiglu agil aula wiksalu ngutar lutay mepekatigia tikirata ilo huwano tok pibik sakim mata ano itula wakhi madilu gulu king wakhi magaya lao mata tauduklu ublu tikagal kawi mangitak ublu talimat utimut pilauktut
1: maitak tay maunga hikkerduak tukuni lauk mata 100 kilometers galuk aula lauk sutik taman na hila ihumakku taune ayok mat ihumatak tuyakput uterekak
2: ii namana chastik ihumatchastik lubing mata pichat kunitu lau mata aulaka tinagini biolukim pikotaya kawi hatcha meaklui iglu inu naglau nakalukta cha mea mga ta teiko atukhimga ki khayere na matlo ni uti atuli nering isui nangia na sudik lubuk tat kotsakatsa mga talo pila uki marapkit takuyak tula uki marapkit aman na taono na piwe pila gamin ni pianitsa sudik lu tahamu anu gara ningane kawya sudik lu nautsak tuk sudik ping mata itjar tukuni tulau tut
1: ne tai ko atahi itim matwa ko mat
2: e tai ko kawima matukena ata daula pakati himni ku kutaman higya lu ilangat higya kani na na su itillu metar tumat itchemer tumat ilangi ilangi kanyak suilu ikik tugaya sutik ilangi itinik talito ang iit taham na
1: taika ni ikalulukit kamatwa sunilu tuhaw maniku ikalukotu tiyamak tulu ang matataw taiko isuray ang igligunigit ni tuharo yam tuharo kimayam ni o kami ako nga.
2: Eh, ikalukok tuyo ko lang may lang ha. Tuhaw mabluwi lang iya at liwit tuktakang mangula kang hakibulit ko. Tuhaw malik sa huli nga dyan na ito na ikalukok ako ya hong isokok. Isokok damag ko ang iklaw ya tuktung hong mata. Kaoy maya ako ya lautok. Tama nilu kaling itayin na suting nalu ay ang nagamiglu. Diyan na ilik ko hini, ilik ko hini ato yak suting pilo kilaw mata. Tahan na ong nagtatay ma ikaw mga yalaw ko ay kalyabi umaso ni ikalok ka kamaso ni ikalok ko tumaso ni itaw tukaw na law kimayok.
1: Tako marong niuti kayaget pekoti tasu ne ayok na tu yamak tu tila pin na mer tu galo unjer to ga kan na lau to ako mat hunan ni nakak tu lo na mangata
2: i teko jesus